นอนกำมีกับคอมพิวเตอร์และนี่กับสมาร์ทโฟนจงอู้โอเคนังตาดีสักวิกเมสเซจใช่ไหมเดียร์อาจิคิดีมังกองหน้านะจะรอยได้บ่อุชุไอเบล่ากีบรอทรายกองหน้าเพลาลงกุมโนสเอ็มงาสเงาบ่พีดอนฮับเร่งกระดิ่งบอมดาชัดดักแรงทันเด้งงิดบ่พีสงับเพลาลงกุมาละยอดาไว้นะเรดิโอรุมองละพากีจิงเอ็กกีจิงกระคู่กระดัวเพลาชัดยอดแรงเนาะกีจิงรวยกีบังกันสับเป็นเต็มรุ่นในชาติทันบอกหน้าเรสชัวเด้งงิดบ่พินดาสงตระชาคบเลยชีบุญเอกองหน้าอีเมสเซจบลิงคอนอัตเต็บบ่พิมดักแรงรุ่นพีไอเปรพีวันเพรสเซนต์บิตเอ็มลักลักโคชมอมตาสิตะขอบเลยชีบุญเอกองหน้าสักวัยก็เมสเซจกองดีอังอาจีสักวัยมั่งกระจุกอาจีกดีงั้นต้องชุบเลยบิ๊กมบักกะลองงั้นน้องมองบักกะเดย์เนี่ยกะลันน้ำมันบักกะปอร์โรชิตังกันตาละยัดตัวมั่งงั้นสายโนปัดสักวัยก็จิงคลีบังเงินยาฮัฟฟันเนาะกันอีเมสละเด็ดผาทุ่งเดียงมันเนี่ยมันตาจันมีดเงินดอนเนาะเด็กกีโปรแกรมฮัลโหลกับเวิลด์แอนด์ไวร์เมนเดย์อัพงั้นเสียถูกโปรแกรมอายุมั่งสงับชัวสักนี้ก็วัยก็จิงคลีก็เอากระจุบับของอาจีก็วัยมั่งกันนี้ก็จุ

พี่เรียมหังตัวพี่ฮับอาจิงกระนั้นหังตัวจรองสเตจเป็ดงาเรียมกุมอุเปียนกุมบอองอีบะลิงโดยังเป็ดงาเรียมกุมอุเปียนนำมารุยัดกำลุดฮับรอกิจจิงเชตเต้ละลองเฟมัสเวลมิสเตอร์ป๊อปปูล่ามาบาลิงโด thank you so much บาลิงโดสกุลกิมเมสเซจนี่บ้านอาลาดากุมตาเตอร์จิงงานเรียมกุมอุเซอริงโกบัดงานเรียวขนังบัญชงานฮักตะกับวอรี่บ้านอาณาอุมกินสิริยองอินเรียมกุมอุเซอริงโกตะกับวอร์ติละกิบะคำจิตุคิดที่อาหารบันเพ็ดนี่บ้านานอมกุมเซอร์สินี่วันเซลันยาละดีงันเรียมกุมอุบิดยองกระดาวบันเป็นบวนสนามละดาดันกิเวกิบะดันคำสนามรุกกิหากันโนกันโนกับปอนงันเล็ดไอเบ็ดไงวันเซลันอีธานละจวายสโนตนาชิชาฮีนี่อิรุกุมประคันจังพีแต่วันเซลันลายอเบ็ดทิปกับไพรส์กับกันโนงันอาชีเวชสะเป็ดมาขอบเลยชิบุนวันเซลันอีธานพินเรียมกุมอุบิดมัวพี่องบะพินดุบยอไอสนามมาละดากิดันกิบะดันคำสนามคดีชิชาอุบิดวันระยาคาตากจิงมาก็มันไอสนามต่อ thank you วันสัลันนังตาสักวิกเมสเซจลูอาจิกิดีลาดายโยคุมกะตะกันลาดงันเรียมคุมอุปิสกอตนามาร์บายาอุปิสกอตแอมลาดังอิชิตคุมนูรูอุลองเบจบารูดาบังนิรูดาพอนส์ดาพอนรูดาสดีรูบัดคุมตาเตอร์เตอร์บัดชิสินบัลทุงอุมันฮีเบจลาอุสเนมบัดจุดนคัมฮิรูบันไอดาวายฮะกะปอร์ทุงยูจูพอสจูเป็นสเนวยกะคันเดลตั้งกันนี่พี่อาร์จีกองดีสิสงี้กระดาวกระบะเบี้ยงกองดีพี่รูพี่โยหังนี่เด้อลายคนชีวิตเดียวกับ first second third prize ต่องละนั่งบูจิงท้อมาต่องันเสียเป็ดชีวิตต่อวันสั่นกุมอุบิดกองดีสิสงี้กองดีสิสงี้กุมอุเอยองกุมอุปิสกันโอเคคิดันคิดุกิสบายเตอร์โซรุมันไออาร์เงินนางตาดีสามานุคล้อยคล้อยเวิร์ดพี่ฮับบรรยากาศนักนี่กับ competition มั่งสกุลกับ message งาเต็มตาปวดเต็งกับ whatsapp ดักสับเต็มมอเตอร์เนรมบายบักคำอีทิ้งกับร้องบัจจงามไปคลิกคลิกคลักคลักคลามีถูกกระเตงอีเวย์อาร์อีเวย์มันเนรุงลาเดมองผ่าบัดกาจูบกระเตงเสียมั่งบันคำมีสังตนันมโนอินีบักกว่าบันพองได้อีมอเตอร์เนรมบายบักคำอีผ่าคันจงามไปคลิกคลิกคลักคลักยองสังตนันชิชัยนี่รู้มั่งตอนนั่งตาดีดันสิไม่พอลองจริงอังเคดีฮัลโหลก็ตากับ fancy dress competition เอ็มงาแต่งงานเรียมกุมอุสินติวคุลาพีกุมบางอิติบมัวบุติวคุลาบุดีอุสีมกิสินติวบุดี favorite จงานาบริงกิสินติว from MD โอเคกุมบางองมาพิจารณาเรียมกุมกิจจอร์ไอเดียบัดกระดาวเรียมกุมอุโซอยู่ไอเดียบัดกระดาวกุมสินติวรุลานังโยนุกสางนี่มั้งลาบันเรียมกุมสินติวรุน้ำมากระดิกวอลแอนด์แวร์เมนดีต้องแบบพยาบันดอนกระดาวก็แบบยังมันเป็นซัมเมอร์คีเป็นคอมิกยังงั้นนี่กันมั้งเด็กก็เลยชิบัวแอนดีก็มาเซ็ตกับจงพีนรุต่อนางตาอีปะเฮปนารังสาวโอ้ก็ลาปอยเบียงกระจุกกับมาเซ็ตไปยองไปอีกว่าบันเรียมกุมกิจจอร์ทสออุสอปัดกุมอุบานานาอีปะเฮปนารังสาวยองกุมตาสกับไปกับมาเซ็ตยิ้มสิลียงกราฟสันอาเจงาเตงันเรียมกุมอุสอสแนปกอร์นามาร์โบไอชิบุนกิจิงมันต้อยก็เลยชิบุนของเอ็มสิลียงลาบุนปลาจิงมันต้อยนางจูบับชูมอของเอ็มต่อก็เลยชิบุนเอกมาเซ็ตกับจงพิรุนังตาดีสกวยกันจูบามงั้นที่งั้นเรียมเด็กเรียมสาวสาวพี่นำมาอุสาวสาวอุลองอุบสาวบัดไปบังพาลาดาพิเชตฮักกิโดกิโนกิจิงเชตรู้อุบยังเบ็ดอุยาฮาบาสพี่โอ้คำปันปล่อยลุดฟีกันนี่กับมาเซจจำเล่งกันอับชอมะสกวยกับมาเซจในมาเฮนเฟอร์นิเจอร์ยังงั้นที่งั้นเรียมเนาะดูรุนซุนบ่อุยาฮาฮามันกิกรรมกุมบะยองอิมไอ้ดีปะลจิงมินเนมาบิอองบิควาเรียมกุมอุเปียนอีบาแฮมอีบาแฮมอีบานามินเนยองบิควาเรียมกุมอุเปียนนามารบุยัดกัมบาชันเนบัชเตเตกะลองกบสงตนะชิชาโอเคพี่ปะพันเรียมกุมอุรินซุนมาอีมาแฮฟานิชาเรียมกุมอุรินซุนตาอุรินซุนอุบยัดกัมบาอุบปันบังมากิจิงตาอีจังงี้กบเลชิบวนนางปันเครบากิสคริปกบกุมโนพินยาครันชิเวตมาซายเวปะกะเมสเซจอีนายบายาว้าววอทคิวทควีชั่นกงกงเคดีฮิฮิงางานพองดักเรียมฮักดรอุสอตรุนนำมังบังไพอุสอตรุนกระดาวกระลงบายอิตนัดผ่านักเลอุดนกุมกับปันสญาตงารุงานพองฮักตากรุกังงาควาบันคำบันคำอีพูกุมอุสอตรุนบัดคำเศร้าครั้งคันเดียดอี thank you so much กองกองคีดี thank you so much บายาอีลังรุบัดพิสุตนาอีมีควาเซนกันจังอาบัดพิลาชิมบินตาเชิดแฮมชิชางาลาสงถูบัดพิลาคำชิมปอร์บันชนายเตียเรียมจงพี่บันเรียมสอตรุนบันพองปันสญาตเดบัดพิกว่าเราบันลังคิวมาโอเค thank you so much บายาอยากมาเซจจองพี่นางตาดีสักวันก็มาเซจงาเตงันเรียมดักเรียมโซซาวพี่นามาอุโซซาวลงบัสซาวบัดบับังบ้าเออก็ตัวก็มาเซจมันเนี่ยเด้อุ้งรูบะอุยฮาบ้าสับพิพิเชตดักดอเน่เด็กก็ตุ้งตับเลยเต้ลาบังจ้าบ้าฮิเกน from Ellie and you เออ Ellie and you เป็นยาเรียมดัก

0: มันเป็นเสื้อซุปผ้า
1: แต่เพื่อกินกี่ดีมันกองมา
0: อืม
1: แต่เพื่อลองกุนอาเพื่อสั่ง
0: งั้นเราละคำเบี้ยให้มันตา
1: แต่มันบอกเป็นเพื่อหรอก
0: อื
1: ไ
0: ม
1: หน
0: อืมอืมอืม
1: แต่
0: น้องตา
1: เพื่อกองยาเพื่อให้ระยะน้ำมา
0: อ๋อเป็นไร
1: แล้วก็ตัวระยะลังชั้นนั่น
0: อ๋อ
1: แต่เตยสุบาหลังตายากองกลุ่มด้าแต่เออกองมุขเข้มเนี่ยกองดีสุดนี่บัณฑิตานเนี่ยบาปิยุสยาบาจุสนุตายาบาลนอกติเซ่เนี่ยบาแอบบังเซา
0: อืม
1: เออบัณฑ์กะลิกะฟังแต่ง่ายเท่บัณฑ์ยามีก็สตาร์เองบัณฑ์ยาบารอไอ้กี่บ้านก็มาเจอกับเจ้าสุดแรกเลี้ยงรถ
0: ตามข้างหน้าตาคุณเลชิบุญกี่ลายคอมเมนต์เห็นปลายสงูกระสุนตรงเพย์ตาคุณเลชิบุญเนี่ยบ๊ายบายอ๋อตาเห็นสนั่งไอ้ฟูนปัดมา
1: เรา
0: ชิบุนบ๊ายบายต่อต่อโอเคสักวันก็มาเซ็ตกัน Hi good afternoon on JKD บ่ายจงอาคุณนุพีลองพีคลันเนี่ยแอมสมภาษณ์เป็นดำจริงไรจริงจันไอกับจริงเอียนน้องรบายแต่งามเต็มงานเป็นสังกัดพีหังตัวบารอกี้อาจีบารีบารอกี้เป็นสังกัดคุณเลยชิบุนงาอีดายาฮุนนักเลี้ยงวังฮัลโหลดายางาชัดงาคลันพายอินเรกินิกิสงีกระดอนฮีกจริงสตอมรุนดังขึ้นเดียนเองละคลันมันตามมาได้อะคุณเลยชิบุนเอ๋ยกับจริงกันลีกับจงพีกับชัดกันนั่งจังก็งั้นเงียบพีรุพีชัดพีคลันมาได้อะเองละคนบุกกับตัวจริงไรจริงจันไอกับประเดี๋ยนะกับทบจริงไรจันไอบัดยากันเนี้ยกับจริงไรพี่องเพิ่มเต็มได้น้องไรอุ้งน้องไรอีดีอีบ้าแอนดริวบัดอีกองเมบ้ามาอีแอนดริวบัดอีเมบ้าเดี๋ยวพอลองเองเลยมันสกับเชกินิกไลท์ลีกับจริงไรกับกีพอลองกับจริงกิเลปานันกับพอร์กับจริงไรคุชยาอัลกัมนั่งตาตุ้มฮีโฮบันดูบัดกับจริงไรจริงจันไอOh, southly, but kajing rai dil kya kare? Ma, kajing rai kapla request di ikan suba. Kani rika akash vani FM jopin o shi spotlight point real megahertz.

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: ဒီပြန်ဆုံးဖားမြင်ပြီးပေါ်လောက်ဆက်ရှိစင်ကနေဒီကအကရဗာနီ FM ဂျုံပီရှိစပါလိုက်ပွင့်ရေမဂါဟတ်ကွန်ဂျူရူနာကအတ် news on air ဆက်စင်ပတ်ငင်ချင်းစကဝိကကောဟယ်လိုဟိုင်းမနိုโอเคบายางละยอกเมสเสจจงพิงกันน้องกับคําพลาเตงันปุเลนกะดุมาตังมาพลาละยอไลน์เตีย
2: จะเป็นเกณฑ์มังงะ
1: ชูงะทางตังไยอตรายงันพาตรายก็ดบิยอเตงไปละปุลีเวฮีฮอนฮอนเตงอองันไอคันดูบางันยอวิชซันดันยะบะรอมาตังบะตอมเลเลนเลเลนเลเบสเกณฑ์พี่ละกอลพี่ดันให้ยิงคําเลยจึงเลยโอเคโอเคงักพี่คลายอ่ะ
2: ง
1: ัก
2: คลาย
1: ห
2: อยนั่นละ
1: That's good news. That's a good one.